มาตั้งความเมตตาไงเปรี้ยคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเปรี้ยทุกสิ่งเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยแม่มาเล่นคนไหนคุณความเมตตาคุณน้ำหมดแล้วทำไมคุณนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์สัตว์ตัวเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาสิพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูชีEnglish language kakcha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau ama mon kai ane take aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 0215547787 9842535541 aw bhayo aw good very good very good